0: ก็ได้แต่หนูนี่สิมันก็มวนมาฆ่าทุกคนอีสิบอ่ะอีสิมวนมาฆ่าสิเดาไม่ตีเนี่ยมันก็ลุกได้แต่นะใครมาเต่าสิบอ่ะลุกเหตุนะโอ้ลากปะตะก็เสียบเต่าดิสินะเขาว่ายนี่ขันนักถ่าแล้วแต่นะอีสิกาสินะมารู้แล้วมาพัจจริบอ่ะนักพากีแต่หน้าไอ้เป็นพิเศษไม่ใช่ช่วยหนูเลยตาไปแล้วกันฮัลโหลฮัลโหล
1: ฮัลโหลอีสิโร
0: อีสิรุกกายนี่อีบีมาดิกันาน
1: ออควยตะมุกมาบูไลบีดะบะโรอมุกตะเปหันบิรักปะยารอยดรอยเซ
0: กรีนนเฮอีบีมานามิงนาทาไลพัมหันไฮตะนะเฮกตะเปหันมายาบร
1: อไฮมาอีสิเซยามนะซาวกันบะมาลิโก
0: ซาวกะลิอีสิเดยามซาวกะลิบีบีซิยามวังไอนะวาริซานะนิงดะนะงาริอีเซนังนี่อีบีมาบูไอกินุปาสินะตะบะไลบาสิดะนุปามตะกวยกะฮะบิรักตะบรอ
1: โอ้ยคุยดิเนี่ยสักสิยามน่ะพัจจบันนี่นะไม่ไกลคุยดิ่งนุปาวาดปนตีอะดูบุเนี่ยนักคุยนุปาดูนะกรีกรีตักปะดูดะโอ้ริจับทำบีบกี่วันนี
0: ่เฮ้ยอะคุยนุปาดิเนี่ยมาจับปะข้างผาเร่ทับปะตัวเร่อะตัวปนุปาไม่ยิงบีโร่มีกี่อิงนะสิกนะปันเจริบยุ่มสิบถูกันเนี่ยบัดสิลิบกันกินโอ้ฮะกันกินโอ้มี
1: โอ้อะดูสุเนี่ยนักคุยนุปาดูดะกูปะมารวนโดโอหังบีโร
0: เฮนุบีนั่งแท็กซี่กาจิกันนายุยุ่มสิแต่นั่งลังเทล่าอุ่นน่ะสมดุขดังยี่ละก็หายกิคังนารูโดสินานะกูทอลกันเนี่ยสิโนยังไต่เลยก็มีอามามังแต่คงก็ยังกิคังกัน
1: โอสัมพอยดัดปีเกราลูกุปีเกราลากตะบดียาระรุยอีก
0: มาสิกายาโดสิจะบันยงเนี่ยนั่งไอ้หัวจิตตากันนั่งนัชักพัจจริบันนัชักโตอีหิงไหนหิงสาวบ่มาใครนำไม้ตุกทุกไอ้ระห่าลำจัดไหนตัวบีมอกชาบี
1: โอ้ลำจัดพัจจบีเจยุ่งขังละบดีหัวจิตมักปรับปรับลักบีโอนานาอุสุสมังดักไงเจริญกีโอ้ทำเจริญกีโอ้เจกูเห็นบัจจมินะบัดเทียงคินีนุ่งสีบะป้ามูบะโดการันตุนะอินักตาทับบีโร
0: โอ้งาสิ่งที่ทารักละรอยมาโคงอันนี้โตลำเห็นบักิทอรีนันเนี่ยปุ่นชินตัวนั้นทำเครงาสิ่งที่ชงทางทารักละรอย
2: ใครต้องนั่นแหละชักที่ใครน้องขนาดพ่อน้องใครต้องรู้แก่บ้าง
0: มากกว่ามันนะไอ้บุษตาบ้างาสิ่งนี้มาสิ่งนักก็ต้องรีมาสิ่งปุ่นนี่มักเสียนุปานังน่ะทอนมังอัตตานี่ก็
2: ใครต้องรู้แก่ขนาดเราหนุ่มเนาะขนาดลากี้ขนาดสุลักผู้ดีใครต้องรู้แก่เมีย
0: โอ้ขนาดสุลักดีเย่ทวายนี่ขนาดหายไปตัวกันเนี่ยเราหนุ่มบ้
2: างใครน้องเฮ้เพราะว่าอันนี้ขันนะก็การนั้นตัวเรื่องนั้นก็ต้องได้เนา
0: ะโอ้ไม่ตามอดีถ้าว่าอันนี้ขันนะสิก็น่าหน่อยไปสิตาเชียงนี่เขามีดเลย
2: คือซีนีมามันมิ่งเลยเนี่ยคือใช่เลยนี่นังหายสุกเลย
0: โอ้โมบายสิตานี่โมบายสิตาก็โมบายสิตาเขาร่างนังไงรักไปอีบ้านนี่กินนุ่งสีปันทุ่งนี้การนั้นช้ากันเนี่ยถ้าว่าอันนี้ขันนะจงโทรปีฮะไม่ตามอนะเขาจะพาวกยานชุกตาตาบิดรีกันอีน้อยบ้าไม่ตามอนะตัวเรื่องก็กันอีน้อยบีไก่สุไลตะบีมาเลยสุกยังโนเสียนริสิบูปัสิปุณมักเสปัสิปุณมักเสนังละทอนมังอาตนะตรอฮิซายาวเดบันไฮโอไอสุนังละตอริบปนอตยาเกบะมาดสุนัตตะบะนาซาปะคังพาระบอบดังละหุจิปุณปีโกยนะชุมเลยบะสิบกะรีนอย
2: ไฮไฮไฮไอส
0: อตะกะรีนอยบะ
2: กวนตะกวนยวงันบะสิตะเนไอสุยามละลังกะนอไอไอยามตานิงเดโก
0: กะรีกิตานิงตะบะไอสุยามละลังคินิงาสิดิเนจับจับยามังงาสิคังเนดนะสิไดเกนั่นสานุปัชชุตาริกุนดะทอร์อันนี้อาศกไปบัสเซตโตโลพังเดียดูนะเอ็งวันเดสิกีมาบ่าวพิสันดับขังนี่ดะนะอีบุงอันทอร์กันโอ้ยนะจะพลังเด
2: เฮ้ก็ยังวันนู้นตานี่โอ้ยดูดิสักที่ก็ดูไอ้บุทับักชั่นนั่นดาชิตา
0: โอ้การีกิทับัก
2: นะการีกินเ
0: น่น้ำไม่เจนน้ำไม่เสดการีกิทับักนะบ้างั้นชีเจชุดีเนี่ยไปเสดนั่งปุ่งก้าวก่อนเลยฮะงั้นชีดีเนี่ยจะทบสุริยันเลยนักของงานนี้ดะทอรีดะปุ่นชิลกันเนี
2: ่ยทำกันดะสิทธิ์วันนี้ฉันเองก็ชี้เช่ออฟิสต้ามารุกิจสักชานะบ้ามันเลยบอกว่าน้าอย่างงั้นสิตาบรอยนังบอกไอ้น่ะมารุกนุ่งลูกขระยอกเชลีบะมายามจริงจริงนังดิเก่งแต่ขังก็ไม่เนี่ยไอ้ย
0: ังจะตานิดเดีย
2: วฮะนังลูกอุริบะสิทธิ์ตัวลูกพิเศษลักตาบ้านนังวันนั้นพิชาพิรักตาบ้านตุขักตัวอุริเนี่ยบันนัทรอ
0: บุญน้องนัทโร
3: ให้มาให้มาอีเต็มมาสิท่าเอกท่าเจ้าตัวน่ะกระดมตะกี้ก็ได้แต่สั่งลูกบอลอีเต็มมาบอก
0: นั่งกินดูการเชื่อนั่งเจ๊ดหังระก้าเต็มมันนัทเรียน
3: อีเต็มมาซีอาร์ซอมดาวต้องพัมทับอยู่เต็มมา
0: อย่าเรียอย่าเรีย 이나오기 모바일 세 카라파바 막학당 이때 막 이수 레이게 되나 라이바
3: 담모나 하나 빠이람바 모바일도 이때 만나 빠이 하이다냐 따비 허러브라네 이때 막
0: 빠이리 다하우디 이때 막 이수 과이득이 파바 마 빰바 아도 마멀로 빨리 신군차니 포워드서 비자세 마멀기 와디 까이수 칼루 이때 만 로이네 비간
3: 아도디 이때 막 카람바 양시가
0: 이때 만에 해밤리 바세 Noi tamu kau ini tahu riba, cak riba, degi kadai kadai kari tahu riba, kau demak sih, lo ini yang bayar ba, record tahu raga cak sana papa ya ba, aduk mba ma paham ba.
3: Aduk mba paham kan ba tu di talk terima leh tema.
0: Cak kolak paham tak ni, na soi dana tholak pasu yari, hek tholak pagan ya, itai mada hana hari kadai ba, itai mana kulang kang kau kiko.
3: Oh itai mba, na nak soi dana hijarak.
0: Na kau tamu sih, mobile gile na mana kena nari ni hebungo. Malayan benda, kerana sijin lagi tau bani.
3: Itu mah tamu boh.
0: Hoi, itu mah mungkin lagi ko.
3: Hoi, itu mah. Ado, nana udah mungkin lagi jahora lagi ko.
0: Hoi, hoi, lehora lehora. Mui tamu sih ngasih di, kan nahan birak ina. Asum hai nangan nangan nahan birak lebati, baru itu rasa. Lengkar biru o.
2: Kali. Kau ini orang si siapa? Nanggai gay man mana dia dah? Konjen gay si nong teradina, thot nong nong bebahar gat tawur adina. Kau ini dah semua itu bukti bukti apa?
0: Kau itu biragi. Ingat ingat yang itu na sumlay di siapa? Si, kakak biru si, biru lhong dok na ba kuda isom dalai jari.
2: Kau ini woi bukti yum owner abjad lani.
0: Oh owner dia, owner dia.
2: Oh ini owner dia.
0: Si, mui tamogi yum ni, si si. Lengkap biru sih, hai ma, kau dah urugi, biru irasi lu sih bu, kau dah urugi apa?
2: Cakir, masih sih bu, ayi bu.
0: Ngasih sih, imo inu imagi irat tahun ni zaman nyumit ni, kerangan nak hampir apa, ya hampir.
2: Masih sih, imo inu imagi irat tahun ni boleh dekoh. Nampi, kau kau ilang apa?
0: Punggalai lu sih tu na, tahun ni tak lupa mati lu kau sih sih. Lining tahu lining bida suka tu nello jari, adagi si nahan makai di mui tamu su tiang na tiang nahal padu da ngasih su mahu sagum tiang na tiang nahal kada boy ning duna lahitin kita bakti ngasai nello sinkre.
2: Parek itu lagi ni.
0: Saya sing jatuh napa pirol si muka hongdok si si.
2: Yare yare, parek parek, kalau pirol hongdok.
0: Si.
2: Pirol.
0: Ngasih si bu kaya lagi. Mui tamu, pukning asuk amna nak terus si bu ngasih si bu unabirak terbo.
2: Sakia, wah ikut ni, ngasih nengna iki kucing apa itu na purit kudangga matang matang lok thok birak pusing. Nengsing lakta pada nengbo, ibani luhong bak kui dringai, aina halak bu kudengi, nengna iki purit kudam hege lok thok birak nungsi lakta.
0: Tamu, aisyu nengsing le, matam do. Kaya ada nungsi le. Asum deh ingat sih na pan mina bayum ban si bu. Mau tamu na pan bidri pas si bu. Kali gino. Kali gini kapli bano. Si. Pina kazai si pun cocok le. Amuk tetai tuk cak si. Ngasih si. Imo nu imagit irat tung ni zaman numi ni. Numi si dah. Imo gini umburan bayum umburan bi ani gini lu dah gipi sin tanapa. Imo mulia nungai bu om deh ni. Topi rosé. Si, cak saya cak tuk nak betul rosé.
2: Lao, lao, lao, cak si. Si, mai jadi lah di kalau supah kita, lah ini macam apa?
0: Ngasih di mai mula penyumin ina, lah kita bersu walang kini. Kendal si thalaga, mami mami tahu bersu, harau harau. Nong na nong na pang na pang na bersamain rosé.
2: Koi di mai mula penyumin, lah penyumin ina tu, lahir tu orang koi. Mayam sih tu kerima hari dulu itu, pak. Kadai kendal tu som tu piro.
0: Si nenek,
2: mui
0: tamu som tu lagi
2: jari. Yari.
0: Si
2: dek tu pantha
0: piro.
2: Yari. Nengi si bu, semati hari si amin he. Kaya kaya macam mana? Nengu kaya celu piro.
0: Masai ngah hak celu bani. Buin hau dek lagi jarak bani.
2: Kaya, hei ma. Ma bu ngah cak mana masing ngah su. Jual beri ni hari si bu. Mobile gitu kan ni dah ni mai tu dia.
0: Kang deh dah. Mana ada lagi ramai deh na, aduh mak lagi lagi bani.
2: Pare pare, semai sih cuma orang. ai ukabi tau yori dina ukabi tau se ha ne ta chi age imoi pi mnung ukabi ji ai so win he koi koi no ne ukabi ji bu kai tau bi hen mal lo kai no kan ju kan re de chik pungam de

0: Good afternoon, ladies. Ki phone lakpa hore ahanba phone ase kana na tobirapano habidu yengjage. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Phone to birasi kana
1: habirapano.
0: Phone
1: to jai
0: vai haibung bokpi makhale kai degi thokchom athoi. Athoi hai biba.
1: Mathoi.
0: Hoi hoi. Phone ahan ba phang biba ni hai jaba tare laibak phabo ko. Karambu wa phang phung duk pini ni hai biyo.
1: Wa phang je sar aina hai jen ba ma le yibu ko.
0: Mhm.
1: Ko yi ha gan gi ga yi thau bi bi ki le na u jin je.
0: Hoi.
1: Ko yi ga ri dom thau la ga dum da la i ba ni khong na sa to ro an de ga ri ya ga yi to ba
0: ตัวบ่ได้รอมาซาตัวโลลากว่าจริงๆอือฮึอีกบ่มีกินกะปุงดมีละอีลาเสียจะหันในยิงกันจะคุยกะรีเดี๋ยวที่ติงเฮ็กซิโตปิลําบะค่อยอะดูบ่ตัวบ่จะตุงกะไลบ่ค่อยได้อํานวยอยู่แล้วให้ตายซะอือฮึค่อยๆอะรอมาสิกุมบ่กี้ปอกเสดุมดีตายอะดูค่อยค่อยนุสดุมลําบีชัดปะจะถึงนี่ก่ออะดูก็ชมจะสดุมแทงนะบ่ยอบีบ่กี้ให้บีได้อีบ่ล่ะ
1: ก็ไอ้บ่ซะตาเด้อเด้อเฮาสิให้บ่สิ่งที่อิสระสุดแทงน่ะบ่อุ่ยอุ่ยด้วยนี่บ่ก่ออืมแทงน่ะอิสระอันเดนซุมยามน้องอาจจะบ่ให้ตาเด้อค่อยๆอันนี้โลกจริงสิโลกไปเลยอันใดที่ตรงตลาดบ่ค่อยได้ดีกันอีได้ที่ตัวบิรามันนี่นะอือฮึอดุมแทงน่ะเด้อแทงน่ะไปอิสามักตะตุงบ่บ่าวยาวเลยซะค่อยดูดนะดูบ่ดอกันที่ทบีไปที่ละนาวจริงน่ะมาตุงกะจริงทบตะนะบ่ก็สิขึ้นน่ะก็ต้องหนิงนี่บ่ซะอือฮึบ่สิ
0: ꯃꯁꯤ ꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ

0: Hello. Good afternoon, ladies. Kita rumda taram maksiri.
1: Good afternoon, sir.
0: Phone tu birai bagi mingam tak kang jage. Good afternoon.
1: Ayi mana muzium dekii? Singuzam ibi ayi makawi. Wangoi kendra manung dalai ba.
0: Ibiem sa hebi bako.
1: Ah.
0: Ibiem sa hebi bane ba mingdo.
1: Ibi
0: ayi ma. Hoi. Koi shum dekii.
1: Ibi pang daba. Antak malase. Yam na biji yam lai ba. ไอ้มาดาวยาดาบไฮตาเลยอะเสียงดาพังบ่ได้ยินเลยน่ะกุยกุยดิสิแกมุกติกุยบีระเกอะ2025ปีดิเซมเบอร์อะไรดาตาวกิบันหอยๆเสียงกุยเลยฮะสิพาวอะดงคากะตายอะดงตาวีอะดูพังพะพังนั้นเตะกันน่ะหมอนี่ได้ตาวกะอะดงให้ตกปะหอยอะดูอะดูโฟนพังอะโฮบะตะเกตาวบันโฟนพังไลบะยามพาเลย ผลพังเรนะเรดิโอกิโปรแกรมกะดีมุทัพปฏิตอบิเดโกอะอีกงออีมาซูซะฮีคุณรามุกซูโรปอนีโฮยโปรแกรมดีลอยตายโฮยโฮยดิดากะดุนาทาวายาวนาตาริบายัมนุไมจะยัมไมเยลีลาดรามานาซิกิลีลากะดุนาพะเจริบาโฮยยัมตายดุมยัมนุไมเจโฮยโฮย
0: อะดิดิฮะดะกิฮะดินายามเฮนะจาวพัดนาทีนายามนุงายนุงายบะโปรแกรมทาบิเรฮวยยามนุงายเจฮวยอะดงะซีโฟนพังอิซิดะกุยระบิมะตุงดะครัมบะวาฟัมพงดุกปิงบะนะไฮบิวอะยฮะไฮนิงซีบิอะตะยามพังนะเจฮอจิกานซิดะเฮกไนนอมเฮตอระกะบัลเฮตอบะไนนอมเฮตอระกะบัลเฮตอบะทีตานะบะดีปุปุระตะบะซิกอมบะเจซินทานะปิละโลละซะซะบะดะกิซูระนอมมะจาระจะซะซะซิน
1: ตอนนี้ก็ที่ยังงั้นไงแต่ว่าอะตัวเป็นแต่บางที่ตัวที่ตัวนี้อะคุยจูสบายดีบันนี้สบายสบายดีอือฮึเดี๋ยวจูมาสิอ่างงั้นจึงไหลตั้งแต่ที่อ่างที่นะกลายเป็นโอ้ยแบบอะตัวหวยจันนบิกีจันนบิกีมาตุงิมาเกะให้ตาเรมองอะมากิมองดาให้จับตาเรก็มามางี้เด็กีบันเฮกตัวก็ดีอะปั้มบ่แม้แต่พังบ่กิมองมันบ่มาสมตัวก็ลากไปตัวนี้อะตัวหันดักมารักสิสูคุยกิเลงงั้นดี บันนัตบะอตุปะยามนะพะซะบะมงดาอะดุมอะกะเฮตะไรอิสากิอะปามบะซิงนัตระคุณอะซันซานะมะกิอะปามบะซิงพังนะนะบะมียามดะซอกตะนะบะไฮตะเรอะดุมไหนะวะรีสหอยวะรีสหานะระกะลุชินบะยาบะมงนะกะรีโนกะไฮบะนะซิงบะพะซะวะฟัมซิงทัมบีงะซิซูมุกกออิมานะกวยกิบันซินันนาไทนะนะอะนาโกยนะนันตะฮักเทงนะนะซวยบะมิวยซิงกิมะตังดะคิตังทัมบีระปะนีมะซิซูอะดุมอะกวยอะมายามยาบีรัมกะเนนะคันเซย
0: ยังทักกันใจอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ mani mani ado mayang gi mi hut mayang gi mi hut haiba simak tabu akoina thajaba mayam ma thamjari ni ma ko ado ma simak to wiop ocean no haiba from the thamjara ga isai ma khatang kudol thamjage ima su tabiu awon ba film dagi umoni ne sakpa isai ni lantok chari

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Kita orang ni kanawai birabano.
1: Ah, tungju dengi sa umbra kawe.
0: Tungju dengi umbra hebi bako.
1: Hoi sa.
0: Hoi hoi. Taram nokchari karambu afam mayam khangbu ya batami nagni.
1: Sa kuye sa ka tengna daba.
0: Sakti unade tengna zaba yam nungai zare mukahan nako mamang dadi tazakre. Karambu afam pukat pi gani hebiyo.
1: Ta video
0: gi
1: program ni ta ga ta ge sa
0: ahmad
1: da hoi yam no ai zai ko ji tang ge gi seren
0: pao lo ra ko gi sa bi jang yang lau dong na ga ko hai rak pa do
1: hoi sa adu da te ge so na kum ni ba lo ni am na no ai ge ba pa kang ari ba da di ba man do
0: hoi hoi
1: a hoi tang ai na Pasal nanti kita juga, hari itu malam lewat, tangan pun lah. Apa hari ini yang bapak dia ada tinggal, mana mata sahaja mana kita.
0: Hei hei.
1: Ah, itu. Ah, mana yang ngom juga betul, yang malam betul. Aduh, thong naga dah betul yang malam. Dah hendak kiri, tak kira selain tu dah. Aduh, nong dah, kanom dah tarah. Aku ini nanti jalan ke dari yang tahu mata anda. Aku itu atau aku itu yang mana tahu, oh itu.
0: Hei, hari di malam dah TV dong na cung teruk tergesu, isahaja sok betul nuga hek pawa. Mungkin kari tahu ni mana?
1: Kari kan, pakat kado. Aduh, kau yang cuci, tu hangam dana. Kau kan berkik tu.
0: Hui hui.
1: Yang mana? Yang mana? Jadi takut saja sah. Yang masih tu, ah lila tu yang takut ni mana sah. Aduh lila tu di tawa pengjauh tu. Apa sih? Ah, kalau tu dah sah. Jadi tiang yang macam tu belum ikut lepas apa sih?
0: Hui.
1: Pengjauh tu. Aduh dah. Ah, pre-game tu apa? Masih dia juga, dia meet juga.
0: Aduh, seru ya, seru bagi ngasih di belakang kita tu, hongre. Hoi, ambra lagi kain nuai tebal, ya kan
1: nuai tebro, mit nuai tebro. Hei, apa yang mau je? Isteri nak kerja ni apa?
0: Hoi hoi.
1: Ada itu si isteri yang ada cuma tozi yang je. Apa yang aji budi kerja? Hoi, tapi kan orang itu yang nak budi mit sekarang budi itu nengar. Jadi hari aku insur, nama macam tau bagi pi, dia kau leh cai ni jadi lay happy sari apa sah. ทงอยู่ที่จะบุดีคุดได้ขาดเลยไม่ไหนลำลำนี้กันว่าให้ใจเลยก็ได้มันมันนี่ลำลำกิจสันนิบาตนะคุยเลยครับพี่ขาดเลยสุนีนั่งอากุปัสอะไรดูว่าสิ่งนี้ความเป็นดันคุดได้ขาดเลยอันนี้สิ่งที่ต้องดีจะที่จะต้องยังให้กับเราขนาดยามเตรียมหิบตาอันนี้มันอะไรอย่างกันนะเห็นนะอันนู้นอาคนนี้หาได้ยินนะแต่บ้านมันคุยกันมารีเลยนะว่าสิ่งไหนเฮ้
0: มายังกีการันนะว่าให้ไปตายก่อนสมัยนั้นสิ่งบีเรียบถล่มเสียตาคุณดวงชาวบ้านเราบ่ให้ไปเสียใครลบมือถอยอ่ะดูยังบุกิบุนุ่งไงแต่ว่าข้างในนี่หายใจไปตายก่อนยังยังอันตรายก็เดี๋ยวมูอันน่าบ่ดูเนี่ยเห็นจริงกี่ด้านนะเฮงนุ่งไงแต่ว่าแม่มามุ่งทุลุกไปยัยถ้าเกิดต้องตกไปยี่ดีก็จะใกล้จะนั่นใช่ไหมอ่ะดูมาสิ่งว่าฟังสิ่งเสียทำบีกันนี่หายใจนะฟอนต์ตัวบีรักประหารวิธีถ้าเกิดปกิยมาทำบีเลยยังนุ่งไงใจ
1: อ่ะทุกพวกฟังเลยบิดระกดีมาทั้งกี่คนละมั้งมุกนายจะเก้มาทั้งกี่ถอดรองด้วยมุกเทนเนสีทักกัจจารีฟอนต์ตัวบีรักกดีโอเคค่ะนุ๊กดีมากเลยนะมุกทักกัจจารีซ่า
0: ทักกัจจารีมายังมีหุ่นศิลป์ละกะทักกัจจารีหายใจโอเคมาทั้งเดือนสุกโกลตัวบีรักนับวันอีกสิ่งจารีมาทั้งกี่คนมาจารี
1: Thank you ค่ะ

มาทั้งทะลุขจริบาสินะกามาสิงคุณมารีหายบะฟิล์มสิ่งใดใช้คันบีรักปนีสวัสดีนมักกี้กันนานคันบีบันหายบะดูไลฟ์เชตอาศิริสุทธิ์เทงนวีรมลกันีโซฟิอาสกอลเซมกามิงคุณเจ้าดกีมารุบาสินะท้าวีรักปนีไซสักลีบาสิงอมรจิตลาวเรมบัมอมดีอิมารเรลไลสังเทมดาลงกรุมายุงกีมาเอกตาเตสนิงทาวจานาเซรังบีเซนีลันทุกเจรี